ตะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยปาริเมียเปียวจินนี่แหละเปียกูโจนเนี่ยเฮ้ยอ่ะแม่มัวเลยลิกูโจนเนี่ยเยฮอดิอ่ะมัมมัวเลยลิกูโจนเนี่ยฉิดตาลิเปียวจินน่ะရှင်จ้าวเปียสิเปียจ้าวเปียสิเปียนี่นี่ติ